สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้ผมจะพาไปฟังความสามารถด้านภาษาไทยของนักศึกษาญี่ปุ่นที่เรียนภาษาไทยในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นน้องๆ นักศึกษาจะพูดภาษาไทยกันได้คล่องชัดเจนขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคันดะศึกษานานาชาตินะครับซึ่งเป็นสถานที่การจัดงานการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทยระหว่างสถาบันศึกษาครั้งนี้ก็พูดกันในหัวข้อเรื่องเมืองไทยในมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ของญี่ปุ่นมองประเทศไทยอย่างไรแล้วก็จะพูดภาษาไทยกันได้คล่องแคล่วขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามชมกันครับ
1: สวัสดีค่ะก่อนอื่นขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาร่วมงานการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระหว่างสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นครั้งที่17ค่ะ
0: นั่นก็เป็นการเริ่มงานโดยพิธีกรสาวชาวญี่ปุ่น2คนโดยทั้งสองมาในชุดไทยประยุกต์เรียกได้ว่าจัดกันเต็มทีเดียวนะครับการประกวดครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่17แล้วมีนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยที่เข้าประกวดซึ่งมาในวันนี้ทั้งหมด20คนน้องๆได้นำเสนอมุมมองของพวกเขาที่มีต่อประเทศไทยที่หลากหลายซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาได้สัมผัสโดยตรงไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนคนไทยหรือแนวคิดเรื่องครอบครัวของคนไทยแต่ว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่น้องๆหลายคนที่เข้าประกวดหยิบยกขึ้นมาก็คือเรื่องการยอมรับความหลากหลายทางเพศในไทยเราไปฟังมุมมองเรื่องนี้จากวาตาเบะเคนทาโร่นักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยโอซาก้าที่ไม่เคยไปเรียนที่เมืองไทยครับ
2: ผมเคยมีโอกาสที่ไปเที่ยวเมืองไทยได้เห็นว่ากลุ่ม LGBTQ ใช้ชีวิตในเบียดตัวเองและประเทศไทยก็กำลังการใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมครับผมจึงรู้สึกประทับใจมากว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับความหลากหลายและความพิเศษและเปิดโอกาสให้ทุกคนเป็นตัวคนตัวเองอย่างแท้จริงครับ
0: ขณะที่นำบามินามินักศึกษาปี1จากวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาซึ่งมีพ่อหรือแม่เป็นคนไทยก็มองว่าสังคมไทยเปิดกว้างต่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศต่างกับญี่ปุ่น
3: ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคนเข้าใจเกี่ยวกับคนที่เป็น LGBTQ เพิ่มขึ้นพวกเขาสามารถทำงานในหลากหลายอาชีพพูดได้ว่า LGBTQ เป็นเรื่องปกติในทุกสาขาอาชีพแม้แต่ในโรงเรียน

0: 꿈의 색은 백, 꿈은 찬레쿠, 땅꿈용나 포카우, 레츠 뱅룡탐하다. 녹자니, 버텔타이 주변과 테이블에 에이시아토만 보호신다이, 피용납과 땡한 콘페디오간. 내카나 티이분, 양카방 커져이교갑 LGBTQ, 타오마사덴돈, 아자투깡겐, 숙몬야미 아카티.
1: การประกวดในครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับคือนักศึกษาปีที่2ที่ไม่เคยไปเรียนที่ไทยนักศึกษาปีที่3ถึง4ที่ไม่เคยไปเรียนที่ไทยนักศึกษาที่เคยไปเรียนที่ไทยมากกว่า6เดือนแล้วก็นักศึกษาที่มีพ่อหรือแม่เป็นคนไทยน้องๆทุกคนที่เข้าประกวดสามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วจนน่าทึ่งและประเด็นที่เลือกมาพูดก็มีความน่าสนใจผมได้สอบถามฮาชิโมโตะยูกิและโอกาโนะมินะนักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศซึ่งทั้งคู่ลงแข่งในประเภทนักศึกษาปี2ที่ไม่เคยไปเรียนที่ไทยถึงการเตรียมตัวและการเลือกประเด็นที่นำมาพูดครับ
2: สำหรับการแข่งขันสุนทรพจน์ในวันนี้เนี่ยเลือกหัวข้อในการมาพูดเนี่ยใช้วิธีการเลือกอย่างไรครับ
3: เพราะว่าจริงๆแล้วผมเคยไปเที่ยวเมืองไทยนะครับแต่ผมรู้สึกถึงกับความสะดวกสบายของวินมอเตอร์ไซค์นะครับเมื่ออยู่ที่ไทยครับผมเคยขึ้นมอเตอร์ไซค์รับเกือบทุกวันครับ
4: หนูไปเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เมืองไทยเหมือนกันและดิฉันอยากอธิบายเรื่องเพื่อนคนไทยของดิฉันก็เลยเลือกขอยันนั่นค่ะ
2: เตรียมตัวยากไหมครับสำหรับการมาแข่งขันในวันนี
3: ้ยากมากครับเพราะว่าภาษาไทยมีออกเสียงแล้วก็มีวรรณยุกต์ใช่ไหมครับสิ่งนี้สำหรับคนญี่ปุ่นยากมากครับ
4: ยากค่ะแต่ก็สนุกค่ะดิฉันฝึกภาษาไทยกับบาร์ดี้ของดิฉันแล้วก็อาจารย์ของไทยด้วยค่ะ
2: แล้วพอเราพูดเสร็จแล้วเราก็ได้ฟังเพื่อนคนอื่นด้วยที่เขาได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์ได้ฟังของเพื่อนๆแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
3: ผมมั่นใจว่าเก่งสุดครับ
2: ยังไงบ้างครับ
4: ดิฉันได้รู้ว่าหลายนักศึกษาที่ญี่ปุ่นเรียนเอกภาษาไทยหรือเลือกภาษาไทยตั้งแต่เข้ามหาวิทยาลัยก็เลยสนุกมากค่ะ
1: ฮาชิโมโตะยูกิได้รางวัลที่3และโอคาโนะมินะได้รางวัลชมเชยในประเภทนักศึกษาปี2ที่ไม่เคยไปเรียนที่เมืองไทยนะครับไปฟังสุนทรพจน์บางช่วงบางตอนของทั้งสองกันครับ
3: ตอนนั้นหากนำมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งมีราคาถูกกว่ามาใช้ในญี่ปุ่นผมเชื่อว่าจะสามารถสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ได้นอกจากนี้มอเตอร์ไซค์รับจ้างยังสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนระบบขนส่งในพื้นที่ชนบทของญี่ปุ่น
0: แต่เหนือสิ่งอื่นใดเมื่อเอ่ยถึงไทยดิฉันมักนึกถึงคนไทยค่ะคนไทยผู้เปลี่ยนไปด้วยหัวใจแต่อันอื่นและคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันงดงามในฐานะคนรุ่นใหม่ดิฉันรู้สึกว่ามิตรภาพของคนไทยนั้นล้นเหลือก้าวเข้าเส้นแดงผ่านที่มองเห็นและมองไม่เห็นอย่างเชื้อชาติและสัญชาติยังเหลือล้น
1: หลายคนคงอยากรู้ว่าอะไรที่ทำให้นักศึกษาเหล่านี้สนใจเรียนภาษาไทยและสามารถเรียนรู้ฝึกฝนจนพูดได้คล่องแคล่วแม้บางคนไม่เคยไปเรียนที่เมืองไทยก็ตามผมได้สอบถามเรื่องนี้กับซูโดจิฮารุหนึ่งในผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นนักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษาซึ่งเธอก็ได้ตอบว่า
5: そうですね私小さい頃から英語教室に入っていて
1: ซูโดบอกว่าตอนเด็กๆได้เรียนภาษาอังกฤษและสามีของครูที่สอนเป็นคนไทยซึ่งก็ได้เล่าถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้ฟังเลยทำให้สนใจแล้วก็มาเรียนภาษาไทยเธอเล่าต่อนะครับว่าตอนไปไทยครั้งแรกคิดว่าคนไทยน่าจะดุแต่ที่จริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นคนไทยใจดีอย่างพนักงานในร้านอาหารก็ยิ้มตลอดเวลาทำให้รู้สึกอบอุ่นและประทับใจ ส่วนการเลือกประเด็นมาพูดในเรื่องอัตราการฆ่าตัวตายก็มาจากประสบการณ์ที่ไปเมืองไทยมาครั้งเดียวที่ได้เห็นคนไทยอบอุ่นใจดีดูมีความสุขแต่ว่าตอนที่หาข้อมูลข่าวเกี่ยวกับไทยในอินเทอร์เน็ตไปพบเรื่องฆ่าตัวตายทำให้รู้สึกว่าภาพของไทยในความคิดของตัวเองกับความเป็นจริงแตกต่างกันเลยเลือกประเด็นนี้มาพูดสำหรับเธอแล้วแค่ได้เข้ามาประกวดครั้งนี้มีความหมายต่อเธอมากซึ่งเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ที่เท่าไหร่เธอได้เตรียมตัวมาตั้งแต่กลางปีช่วงการซ้อมการเตรียมตัวเป็นเวลาที่ถือว่ามีค่าต่อเธอเธอรู้สึกดีใจแล้วก็สนุกที่ได้มาประกวดในครั้งนี้และในอนาคตเธออยากเป็นสะพานเชื่อมไทยญี่ปุ่นด้วยการทำงานเป็นนักการทูตหรือในสถานทูตที่จะได้ติดต่อกับคนไทยและนี่คือบางช่วงบางตอนจากสุนทรพจน์ของเธอครับ
6: พอดหัวเขาเขียนว่ารักไทยดินแดนแห่งโรยอินมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยฉันตั้งใจว่าฉันจะเข้าไปทำความรู้จักเพื่อนกับคนไทยและพูดคุยกับพวกเขาเพื่อให้เข้าใจว่าเยาวชนไทยมีความกังวลใจอะไรบ้าง
1: นักศึกษาทั้งหมดที่เข้ามาประกวดเรียนวิชาเอกเป็นภาษาไทยนะครับแต่ก็มีบางคนที่ไม่ใช่อย่างเช่นชิบาตายูนักศึกษาปี4จากมหาวิทยาลัยไอจิซึ่งผมได้พูดคุยกับเธอถึงแรงบันดาลใจที่ทำให้เธอเรียนภาษาไทยซึ่งเธอบอกว่า
4: ใช่もともと私の父がタイ好きだったのもあって
1: ชิบาตาบอกว่ามาจากที่พ่อของเธอชอบเมืองไทยเธอเองก็เคยไปเมืองไทยตอนเด็กพ่อชอบทำอาหารไทยให้กินเลยรู้สึกใกล้ชิดกับไทยมาตั้งแต่เด็กเธอชอบเรียนภาษาต่างประเทศแต่ก็ยอมรับว่าภาษาไทยยากมากที่มหาวิทยาลัยเธอเรียนภาษาไทยในชั้นเรียนแค่สัปดาห์ละครั้งเท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอมีอาจารย์คนไทยที่เธอรู้จักจัดวงสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างคนไทยกับญี่ปุ่นเดือนละครั้งซึ่งเธอได้เข้าร่วมแล้วก็ได้ฝึกพูดภาษาไทยกับคนไทยส่วนการเตรียมตัวมาประกวดครั้งนี้ก็เขียนบทเป็นภาษาญี่ปุ่นให้อาจารย์แปลเป็นภาษาไทยให้ส่วนเรื่องการฝึกออกเสียงก็ให้นักศึกษาไทยที่มหาวิทยาลัยช่วยอ่านออกเสียงให้แล้วก็อัดเสียงเอาไว้แล้วก็นำมาฟังเพื่อฝึกออกเสียงขณะที่ประเด็นที่เลือกมาพูดก็เป็นเรื่องประสบการณ์ตรงของตัวเองในชีวิตมหาวิทยาลัยในสุนทรพจน์เธอได้บอกว่าอยากทำงานที่เมืองไทยปีหน้าเธอจะทำงานเป็นพนักงานภาคพื้นดินที่สนามบินและหากเป็นไปได้ก็อยากไปทำงานที่สนามบินเมืองไทยถึงแม้จะไม่ได้เรียนเอกภาษาไทยแต่ว่าชิบาตายูก็ได้รางวัลที่2ในประเภทนักศึกษาปี3ถึง4ที่ไม่เคยเรียนที่เมืองไทยและนี่คือบางช่วงบางตอนจากสุนทรพจน์ของเธอครับ
0: สำหรับอีจันการได้เรียนรู้ภาษาไทยในช่วง CPT พามาเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากการได้รู้จักประเทศไทยทำให้ดิจันสามารถมองโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นด้วยค่ะดิจันยังมีความพยายามที่จะไปที่สนามบินในประเทศไทยในอนาคตและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและไทยสุดท้ายนี้ดิจันอยากจะขอบคุณภาษาไทยที่ช่วยทำให้ดิจันถึงโตขึ้นในช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยและขอให้ภาษาไทยอยู่เคียงข้างดิจันตลอดไป
1: ทักษะความสามารถที่น่าทึ่งของบรรดานักศึกษาที่เข้าประกวดในครั้งนี้น่าจะสร้างความหนักใจให้กับกรรมการผู้ตัดสินอยู่ไม่น้อยนะครับซึ่งกรรมการครั้งนี้ก็มาจากหน่วยงานของไทยและญี่ปุ่นผมได้พูดคุยกับคุณพานุพันธ์จันทรปัญญารองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกรุงโตเกียวถึงความรู้สึกที่ได้มาตัดสินในครั้งนี้ครับ
2: วันนี้ได้มาฟังนักศึกษาญี่ปุ่นพูดภาษาไทยแบบนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
7: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือประทับใจที่ทุกคนอยากเรียนภาษาไทยแล้วก็มีอินสปิเรชันที่อยากจะไปสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เมืองไทยนะคะแต่สิ่งที่ปลื้มใจมากกว่านี้ก็คือว่าสิ่งที่เขาสะท้อนออกมาจากการกล่าวสุนทรพจน์ของเขาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือประเทศไทยเนี่ยกำลังวางแผนในการที่จะกระตุ้นให้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เดินทางให้กล้าที่จะเดินทางออกไปประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การเปิดกว้าง

0: เรื่องของLGBTQ นะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองที่คนหนุ่มสาวไทยกล้าที่จะออกมาแสดงความเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะที่อัตราการเลือกตั้งของเยาวชนคนรุ่นใหม่ในญี่ปุ่นเนี่ยน้อยมากนะคะ
1: รู้สึกประหลาดใจไหมครับกับการที่มีนักศึกษาญี่ปุ่นที่สามารถพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วจำนวนเยอะขนาด
0: สำหรับนักศึกษาที่มีพ่อหรือแม่เป็นคนไทยอะค่ะไม่ค่อยแปลกใจแต่ว่าคนที่เป็นคนญี่ปุ่นเลยอะค่ะแล้วใช้ภาษาไทยบางคนเนี่ยใช้ภาษาไทยได้ไพเราะมีการเลือกใช้คำศัพท์นะคะที่ปกติเนี่ยคนไทยบางคนเนี่ยก็ไม่ใช้ค่ะ
1: ขอบคุณครับรางวัลนอกจากผู้ชนะในแต่ละประเภทแล้วก็ยังมีรางวัลชนะเลิศประเภทรวมซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดที่จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 เยนซึ่งมีผู้ชนะ2คนก็คือนากาเซะฟุกะนักศึกษาปี3มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติที่เคยไปเรียนที่ไทยมากกว่า6เดือนและอิวาโมโตะอิซะนักศึกษาปี2มหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติที่มีพ่อหรือแม่เป็นคนไทยไปฟังบางช่วงบางตอนของสุนทรพจน์ของผู้ชนะกันครับ
2: จากการใช้ชีวิตในประเทศไทยฉันรู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับตัวเขาเองคนไทยมักจะเต็มหน้าเต็มตัวตามที่ชอบโดยไม่กลัวการประเมินจากคนรอบข้างอย่างที่ได้เราไปข้างต้นฉันคิดว่าแนวคิดอย่างนี้คือสิ่งที่คนญี่ปุ่นต้องการในปัจจุบันพวกเราคนญี่ปุ่นยังต้องพิจารณาอีกครั้งว่าการปฏิบัติตามความสวยที่กำหนดโดยสังคมเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขหรือไม่หรือเต้นหน้าเต้นตัวเพื่ออะไรและฉันหวังว่าสังคมเราจะเป็นสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็นได้ค่ะ
3: แม้ว่าการเรียนรู้ลูกของคนไทยและคนญี่ปุ่นจะแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ทั้งสองประเทศพ่อแม่ก็รักลูกและต้องการให้ลูกมีความสุขและประสบความสำเร็จเหมือนกันส่วนตัวหนูเองในฐานะที่เป็นลูกครึ่งหนูภูมิใจที่ดีใจที่มีสองสายเลือดอยู่ในตัวเองได้มองเห็นความเป็นไทยได้สัมผัสและเติบโตมาในสองวัฒนธรรมได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่และยายที่เป็นคนไทยและได้รับความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองจากพ่อที่เป็นคนญี่ปุ่นหนูหวังว่าในอนาคตจะมีส่วนเป็นตัวเชื่อมช่วยประสานกันทำความเป็นไทยและญี่ปุ่นให้เน้นแฟนยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ถึงแม้ภาษาไทยไม่ได้เป็นภาษาต่างประเทศที่นักศึกษาญี่ปุ่นนิยมเรียนกันแต่การจัดกิจกรรมอาจเป็นสิ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจไม่เพียงแต่ภาษาไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีความคิดและความเป็นอยู่ของคนไทยได้มากขึ้นครับและทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวกับผมชัยรัตน์ถมยาในวันนี้นะครับเราจะปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยเพลงชูก้าของวงฟูจิฟาบริกุซึ่งมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าจริงๆตัวผมเองก็มีสิ่งที่อยากจะพูดออกมาเดี๋ยวข้ามฟ้าไปส่งเธอรอก่อนนะวิ่งไปสุดกำลังเถอะร่างกายที่มีอุณหภูมิ 36.5 องศาไปยังดวงดาวสว่างสวัยเหนือท้องฟ้าและกลับมาติดตามรายการดนตรีพาเที่ยวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: 東京からお送りします
2: This is NHK World Radio Japan Tokyo

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นโมคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องซูมิยากิโชจะหรือเศรษฐีเผาถ่านดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าไอซาเรเตะบาการิอิรุโตะหรือหากมัวแต่ถูกรักอยู่ฝ่ายเดียวโดยอินโนเอะโยซุยขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: นิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้ขอเสนอนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่นต่างๆของญี่ปุ่นชื่อซูมิยากิโจจะหรือเศรษฐีเผาถ่านค่ะเนื้อหาของนิทานเรื่องนี้แตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่นและในวันนี้ขอเชิญฟังซูมิยากิโชจะหรือเศรษฐีเผาถ่านที่เล่าสู่กันฟังในจังหวัดนิงาตะทางฝั่งทะเลญี่ปุ่นค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกสาวแสนสวยแต่ถึงแม้จะอายุ20ปีแล้วก็ยังไม่มีใครรับนางไปเป็นคู่ครองอยู่มาวันหนึ่งพระรูปหนึ่งมาบิณฑบาตที่บ้านเศรษฐีเศรษฐีและเมียเป็นห่วงอนาคตของลูกสาวจึงปรึกษากับพระพระบอกเศรษฐีว่า
2: หญิงสาวคนนี้ดวงชะตากำหนดไว้แล้วว่าจะได้แต่งงานกับคนเผาถ่านชื่อทาโซอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโอนาเบะในป่าลึกบนภูเขาแต่ก็เป็นเพราะว่าอยู่ไกลกันมากขนาดนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เลยไม่มีใครมาเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้เท่านั้นเอง
1: หญิงสาวได้ยินดังนั้นก็อยากจะลองไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นดูสักทีแต่เศรษฐีและเมียก็กังวลใจเหลือเกินที่จะปล่อยให้ลูกสาวเดินทางไปไกลโพ้นเช่นนั้นตามลำพังพระจึงเอ่ยขึ้นว่า
2: ถ้าอยากจะไปให้ได้ก็จงเอาเครื่องรางของขลังนี้ติดตัวไปก็แล้วกัน
1: ว่าแล้วพระก็มอบเครื่องรางของขลังให้แก่ลูกสาวเศรษฐีส่วนเศรษฐีก็ให้ทองก้อนเท่าปลายนิ้วแก่ลูกสาวแล้วก็บอกว่า
2: จงเอาติดตัวไปใช้ในยามจำเป็นนะ
1: และแล้วหญิงสาวก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านในป่าลึกบนภูเขาหญิงสาวเดินทางรอนแรมขึ้นเขาเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆพอเดินลึกเข้าไปจนดูเหมือนว่าข้างหน้านั้นจะไม่มีบ้านเรือนอยู่อีกเธอก็เห็นชาย3คนนั่งอยู่ที่ริมทางหญิงสาวก็ไปถามว่าพวกท่านรู้จักชายชื่อทาโซที่หมู่บ้านโอนาเบะบ้างไหมชายทั้ง3ก็บอกนางว่าชายชื่อทาโซอยู่ที่บ้านหลังโน้นพอนางไปที่บ้านหลังนั้นผู้ชายหน้าดำคนนึงก็แบกถ่านใส่หลังเดินลงเขามาพอดีหญิงสาวจึงถามว่าท่านคือทาโซใช่ไหมตอนนี้มืดแล้วข้าไม่มีที่ไปขอพักค้างคืนที่นี่สักคืนเถอะนะพอได้ยินคำขอชายคนนั้นก็บอกว่า
2: อะไรกันข้าจะให้หญิงงามอย่างเจ้าอ่ะมาพักค้างคืนได้ยังไงบ้านช่องก็สกก็ปรกไม่มีอะไรให้เจ้ากินด้วย
1: ข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นน่ะขอเพียงที่พักค้างคืนก็พอแล้วในที่สุดชายผู้นั้นก็ยอมให้หญิงสาวพักค้างคืนระหว่างที่นั่งคุยกันพลางกินเกาลัดกับข้าวฟ่างปั้นก้อนอยู่นั้นหญิงสาวก็ถามขึ้นว่าทาโซพี่มีใครที่หมายปองว่าจะได้มาเป็นคู่ครองแล้วยัง
2: คนอย่างข้านะไม่มีใครเขาอยากมาเป็นเมียหรอก
1: ถ้างั้นอ่ะก็รับฉันเป็นคู่ครองก็แล้วกันนะ
2: หญิงงามอย่างเจ้าอ่ะนะจะมาอยู่อย่างนี้กับคนอย่างข้าได้ยังไง
1: ได้สิช่วยรับข้าเป็นเมียด้วยเถอะเมื่อหญิงสาวยืนกรานเช่นนั้นชายผู้นั้นก็ตกลงใจรับนางเป็นเมีย

0: เช้าวันรุ่งขึ้นชายผู้นั้นแบกถ่านใส่หลังแล้วก็บอกกับนางว่า
1: เอาละเดี๋ยวข้าจะไปที่หมู่บ้านเอาถ่านไปแลกข้าวมาไว้กินนะ
0: หญิงสาวยื่นทองก้อนเล็กเท่าปลายนิ้วให้แล้วก็บอกว่าพี่ช่วยเอาเนี่ยไปแลกข้าวมาด้วยนะ
1: เอ๋จะมีใครยอมแลกข้าวกับของอย่างนี้ด้วยหรอ
0: ทาโซรับก้อนทองมาดูด้วยความสงสัยก่อนออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านไม่นานทาโซก็กลับมาบ้านหญิงสาวถามขึ้นทันทีว่าพี่ก้อนทองที่ข้าให้ไปอะแลกเป็นข้าวมาได้หรือเปล่า
1: เออแลกได้หินก้อนแค่นั้นน่ะแลกเป็นข้าวได้มากกว่าถ่านของข้าซะอีกข้าก็แปลกใจจริงๆนะไม่นึกเลยว่าก้อนหินอย่างนั้นน่ะเอาไปแลกข้าวได้ด้วยเอ็งไปดูที่เผาถ่านของข้าสิมีก้อนหินอย่างนั้นน่ะอยู่เกลื่อนกลาดเต็มไปหมดทีเดียว
0: หญิงสาวตกตะลึงแล้วก็บอกว่างั้นพรุ่งนี้พี่ช่วยพาข้าไปดูหน่อยสิวันรุ่งขึ้นทาโซก็พาหญิงสาวไปที่กระท่อมเผาถ่านแต่ก็อย่างที่บอกที่นั่นเป็นแหล่งแร่ทองคำก้อนทองคำเกลื่อนกลาดส่องประกายระยิบระยับและจากนั้นมาทั้งสองก็ร่ำรวยขึ้นเป็นเศรษฐีเหมืองทองคำส่วนทาโซเองนั้นพอล้างหน้าล้างตาล้างคราบผงถ่านดำๆออกไปก็กลายเป็นชายที่หล่อเหลาเอาการทีเดียวเรื่องราวของซูมิยากิโชจะหรือเศรษฐีเผาถ่านก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: เรื่องเศรษฐีเผาถ่านเป็นนิทานที่ฟังแล้วอบอุ่นใจดีนะครับที่น่าสนใจก็คือทาโซคนเผาถ่านเนี่ยอยู่กับทองคำแท้ๆกลับไม่รู้เลยว่าก้อนทองที่มีอยู่เกลื่อนกลาดรอบๆเตาเผาถ่านของเขานั้นเป็นของมีค่านะครับ
1: ใช่ค่ะจนกระทั่งลูกสาวเศรษฐีที่รู้คุณค่าของทองคำดีมาพบเข้าเรื่องจึงลงเอยด้วยความสุขไม่งั้นก็คงเผาถ่านท่ามกลางทองคำอยู่ต่อไปอย่างนั้นแหละค่ะ
0: ครับดูเหมือนว่านิทานเรื่องนี้อยากจะบอกว่าบางทีสิ่งที่มีค่าจริงๆก็อยู่ใกล้ตัวเรานี่เองนะครับเพียงแต่เราไม่ทันสังเกตเท่านั้น
1: จริงค่ะลูกสาวเศรษฐีนะคะเชื่อในคำทำนายของพระเรื่องเนื้อคู่ถึงกับกล้าเดินทางเข้าไปในป่าลึกบนภูเขาคนเดียวเลยน่านับถือความมุ่งมั่นของนางจริงๆเลยค่ะ
0: นิทานเรื่องซูมิยากิโชจะหรือว่าเศรษฐีเผาถ่านนี้นะครับก็มีเล่าสืบต่อกันมาในท้องถิ่นต่างๆทั่วญี่ปุ่นแต่ละท้องถิ่นก็จะมีเนื้อเรื่องต่างกันไปเล็กน้อยที่ได้ฟังกันวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันในจังหวัดนิกาตะนะครับนิกาตะกับทองคำเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งครับเหมืองทองซาโดะที่มีชื่อเสียงของนิกาตะในอดีตก็เคยเป็นหนึ่งในเหมืองทองที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกเมื่อปี2024ที่ผ่านมาด้วยครับ
1: ถ้าอย่างนั้นภูเขาทองคำในนิทานก็อาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเลยทีเดียวนะคะเพราะดินแดนแถบนั้นก็เคยผลิตทองคำได้จริง
0: ๆครับส่วนทานไม้หรือว่าซูมิก็เป็นสินค้าสำคัญของหมู่บ้านบนภูเขาในญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับใช้ทั้งหุงต้มให้ความอบอุ่นจนถึงทุกวันนี้ทานคุณภาพดีนะครับอย่างบินโชตันก็ยังเป็นที่นิยมในการย่างอาหารด้วยครับ
1: ซูมิยากิโชจะหรือเศรษฐีเผาถ่านเป็นนิทานที่แฝงความมุ่งมั่นความมีน้ำใจและคุณค่าที่ฟังแล้วอบอุ่นใจมากค่ะ
2: お母ちゃんのためならいやこらさい

ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าโยยโทมาเกะนูตะหรือบทเพลงของกรรมกรโดมิวะอากิฮิโร่ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Radio Japan Tokyo